0: กูตะนักไม้ซ้อนนั่นบูมัน
1: Give me a D
2: D
1: Give me a R Give me a S
2: S
1: Give me a C
2: C
1: Give me a O